ปลาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาขันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตั๋วบีอ้านี่นี่น้องแม้ดีปลาบงลีถ่านพี่รองาตรงงูนี่บ่ผิดตั๋วบ่รู้งารู้มาอัตตัชิดีดีอัตตัชิดาดิโตบ่ลงอ่ะบ่รู้ติกะนี่เสกะดิตรงมาดิเสร็จเสร็จแล้วงาอ้างวยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกเจ้าตั๋วเลยไอ้เจ้าช่องแท้จอปลาตั๋วเด้ไอ้ไหนไปว่าไส้จักไม่จักบุไส้จักก็ช่อลงไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็นาช่อแหละสิเ

0: ปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัวเลยปี้ตัว 个罗塞家没家务，塞家个小罗没家务，对呀啦。哎，我拿小嘞，现在嘞，罗也塞家个没小罗没家务，对呀啦。
1: 你到哪去呢？你去哪？呀。

ตะวะคี้มาဖြင့်ตะนัดทีฤนี่ยัดซี้บุยีจုံชွေปี้แม่แม่มยงงวยปี้แม่แม่มยงแม่อกုံเป็ดมิยีเปลี่ยนซะลุตุยตะด้าฤอะลินซอกลุพะย้าฤชวยเหม่งဖြင့်ปี้รอเปลี่ยนเบ้ทีโกยันเต็มมาดีตะเป็นไนขวาฉบิหมุนาจะฤอตีฤล้วนข่าวจุยอตีฤยาบิเปียงตาตนาหม่องชื่อกะซอดาวฤกะออดาวออเยตุลาเล่งลีชินเตมิงตะโกจวยตู้ฤเปียงอูเมกูอ้องเนคินนี้เปียวโลเยตะมี้รอล้วนไหลจาออซามลีจ่ํามาจุย

0: ตาบงลีเนี่ย
1: จำมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาตุจิมางูแกกูเมียอยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องเมดิปลาม่งลีถ่านพี่รอหาดูงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้หาดูมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลุกอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิตรงมาดิดิชิดแกตั๋วงาอ้างวยเมซุพี่รอจำมาตัตติมวยถาบาเด้ลูกจอกตั๋วเด้เมยจิ

0: ตาบงลีเนี่ย
1: จำมาคันซาเกียบาบีมณีตัวมันจะมางูกันกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดิโนเมดีปลาหมูนี่ทานไปแล้วหาดูงูนี่บาผิดตัวมันรู้มารู้มาอัดแต่สีเดียดีอัดแต่สีอะไรดูบาลูกอ่ะมันรู้เจ้ากันเสกที่ทำมาเด็ดเช่นเดียดนะอาอ้วนไม่สูบีหรอกจำมาตัดที่มือทาร์ได้ลูก
2: ชอบตัวเลยเลยจะชอบใส่ตัวปลาตัวเลยเอ้ยไม่รู้ว่าใส่จะมาจะอาบูใส่จะก็ชอบเราไม่อาบูเตี้ยนะเอ้ยก็น่าชอบเลยสีเดียดเลยแล้วอย่าใส่จะก็มีชอบเราไม่อาบูเตี้ยนะ